0: โอ้ยพาเจริญพาเจริญงาลีลาไม่ทุกเพนวันเดนากอนก็เลยไล่ก็ไม่ได้ตาวกิเตอีบะลัวเซฟโลอีบะเนจะขังเอาเดชลายอีบะยังพกตัวเอสัตว์ตัวโลกิเตมามาโลจันจันเท่าไฟทำดาตัวเดชลายอีบะจันเล่นโตมาวันนั้นจันมาวะแต่ยังพวกเราเนี่ยปลอเล่มวันนั้นตัวอีกคนไอทุกเพนวันไนจีเรียเต้าว่าอินเทอร์เน็ตไกด์วุ้นไฟตัวเดนักคนไอมาวันต้องไฟไกด์ไฟจัลังมันจะมาดูก็สินะก็พกหกวันทุกทุกไฟจัลังมวยจะคว้าตัวเดชลายเซฟโลเนไอทั้งไม่เจนก็รู้ตาตัวกิเตมาตัวก็สินะโอ้ away from Aussie the Aussie land oh yeah what's up then I'll hook you like to fall me look on la where's my say okay I got to put on my say too talk about the day to go away okay and how are you am I cousin
1: talo fa fala talo
0: fa mte
1: kaf kalong
0: long fa stay la si mato e malosi yeah the last time that when if I tell I go fi ne yo kilo ne ngalo je last time that when if I tell sina
1: pela meseono kilo con algo ne yauko iba a valutasi.
0: Wow. Valutasi. That is so good. So how heavy are you now? If you don't mind my asking.
1: Papa, au ko ko lite fia fia. O ku vai mai ko la mafai au e ilo nuko e mafai ko e fanu o shopping.
0: Mm-hmm.
1: Pela de mall yo me te
0: super. Yeah, highly. Mm-mm.
1: Sa sale ko ko lite mai ne ka ko lite fale kayo fatu mu pera mai la lo mo pla pla vai ko la mai la lo ko ko lite lo mo sala ne ka nei
0: none of those. Quail ni me pena. Well done, well done. So proud of you. Yep. Yeah, more the mother's name of the asoma to what the fata heata u fekau ta where you want to live without, you know? Motoma to heata fekau, fakamalo singa motoma to a gone air, fakalong along my jaffy of the DNA, yeah, sina heata u.
1: Yeah. Taku fekau ta walo, ake tausi tola lane, eh? Lo neau, tawan et tavili vili, ite vaya steniko fano kite, masakite niko te. Tenalo te fonga o tola le ko te kai pa le ni fa ka malo silo sto foi tino kai ke lava tau moe. Ke lava tau moe.

จะนานเล่นจะเล่นเนี่ยยังตาตั้งยี่ตาจะนานขาดกี้กิจจะขาดกี้นั่นเสียวออกบนไปล็อกเลสู้อันจะเล่นแต่จะเล่นเดี๋ยววันเล่นจะกินอะไรอยู่อย่างนี้นะครับพอวันเกินจะกินเนยระคนละคนละกินก็ยังคนละคนละเนี่ยไอ้กี้กี้แต่โมกแต่โมกนี่เป็นตัววันเอ๊ะขณะยี่ก้าวโมกจะทิมจะต่อกี้คนรู้ว่าพอยแต่โมกก็ไปกี้กินแต่เล่นอาหนังอะไรกี้มารู้ไปกี้กี้